0: Dharma.
1: ตัวนั้นเออตัวนั้นโอยโนราวัตถุตะมีโนตะปะเลยตะกายเนกนาตาตามาอริไกจะไม่ได้ตัวนี้ล่ะตะเฮียฮู้ฮู้กูตะมะกะลีดิโอตะตะปะเลยเนี่ยโอยโนงามะกวนมะกะลีดิกว่าจุกตะวะย
2: มาเนี่ยนะตะกาหัวมาตะกาหัวมาหนูก็ไปนี่ตะนี่ก็ไปเจอตะราอย่างอ่าไปตะกาตะมาหุบไปตะกาหัวนั่นตะเตยกันนะตะกาตองอ่ะบาญูอ่าไปตะจีก็ตะจีมาหุบไปเอาไปคุณน่ะตะตะเรียนน่ะตะวะหังอ่ะเดี๋ยวละตา
1: นี่ก็จะที่นอนดูแลลูกของเราเนี่ยพักผ่อนเลยเออปู่เรือในมวยมาตัดแต่หัวในโคกเรามาตัวชิคุนาจูอาคิมัวเกี่ยวกับที่อาจูนาฟกันดูไว้ในยาตัดอ่าแต่ว่าที่งานหอยอาตัวต่างๆอ่าหัวอาคิฮะอาเต้ตาวน่ะให้เรือในมวยมาตัดหัวที่นอนห้องคาเฟ่เกี่ยวกับเนี่ยของอาตาตัวพักผ่อน
2: ごらんたうやかいちゃうかちまいてあらいきてあつわいがむかちまうまこはなめたかぼはなほほまじたおままときにあえてきにぎりぎてもらいなほほちえてみりたまわりえころやたわやめがこれろまわりえいるわほほみほほみときにわぱけやのがかいばかはや
1: なんでからないんですから戦うまいところを出てほんがかいふかふわ言ってたあちはぷぷりいたなって言うたなめはふかふもちらいろといたらといつかなあなやおうとふかふわひやてくってころうわふかふけないたなさならばんであたごてねかぱらにてとくぞであたふわあちかほあちかほいらごめんえめあけねえごなあかいふかなるぜこのあめはふかふわねえがたりこわれほあ
2: なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ Nah, di kalau ini pihak ini ye ramal ni cuma yang begitu pun ya tahu lah. Oh iya mau, aku tahu mau lah tahu tak apa pun ni. Kali dia tidak tahu gitu kalau roti kita king kita kui ni itu tu iwalah tu mah. Kau ni apa? Kau pakai anu nak apa kau? Anu apa nak ikut? Kau hot way, he toko toko pakai itu, ha? Itu kini anu apa ni? Nah, itu ni wah, kau hati hari anu. Itu cicilu itu kini tanah rakau, ha? Kapal, kapal nak ide, dulu dulu nak kau tak cuci ayah, kau tahu aku tak ura.
0: Kalau macam ni, kalau kita ni mai nak kuhang apa ni temen ni, kata tanah tu, kita kalau kita ni tu ayat apa? Anak, kata si hari tu, hari kita ni mana? Tuai, firi firi, anak mata dia mau ni mai nga, hero wa mata tu, kalau kau lelu, kau fahy hari mai hobi tu kalau berpulih tu, tu apa? Tetahaya, ya, ya, tapi cie, itu wah, ciciru tu mana, ah, hari tu ွန်းနဲ့ပြောကြည့်တယ်ငါကောင်းတယ်ဒီဖိုင်ရနဲ့တည်ပြီဒီကတော့တိုင်းဟာရမှာကောင်းတယ်ရတာပြောရဟောတာတာတာဘယ်မှာဟောရတော့ငါဟိုင်းကလေးတည်းမွေးတိုင်းငါတို့တကင်းနဲ့တကွေးနေတကောဟာကျောတာဟိတနုကတော့တကြည့်တယ်မရတယ်တကောဟာကဖုန်းနေတာဟိခင်းနေမူရီယာနေတတော်ဟိုမိုင်းနေတကင်းနေအဲဘောဟောဟိခင်းမွေးတဲ့သူဟိုင်းခိတဲ့မာတန်မာတချင်းမာတမန်တတော်ဟိုမိုင်းနေဟဲသူငနောနာပုတိပုတိကဲတတိချီရောတကရတကားဟိုကောဟာကဲတတိချီရောတကရတပူလငောတရောအတူဟိုင်းနေအဲတတိချီရောไอ้เด็ดตะลิกะหุนี่ฮะไม่ตะคีนี่มาดงว่าแกไหนโกตุไปตะโกรุตะจีนี่เมตะมันโนไปคนไหนแกแน่นี่หุยเอาตะกาหุยหายแล้วแกน่ะไกมุริฮะ
3: ไทยนอกกะกี้ sorry
0: ไอ้อะไรกว่าหามายาตะกี
3: นไทยนอกกะกี้ตะนี่เมตะคีนี
0: ่อะแกอ่ะ
3: ไอ
0: ้บางทีอ่ะที่โกยเต็มนี่กว่า
3: โอไอ้อีหุนี่อ่ะเจอเมตะคีเฮียเจออ่ะ
0: กูโกรุโนกะวะโกยไห้โหรอีโมตะกะไทมาราม
3: โอ้ไอ้โอ้
0: ไอ้
3: ค
0: นเลวคนเลวทุกอย่างอ่ะคิดไอ้นาโกเรรอาตากิริยาตาตานาโกยะตะเมยวายมารีเอกิตะกิยาตุยตะกิงิเมตะกุยนิเปียนะเอโกโรเตนาเฮเอโกโรโลโกโตเนเปียตอคาโรอิตะกิตะกิตะงาตะกิงิ
4: อ๋อไปรอวาตุไปรอวาตุคานายกา
0: เฮ้โกโกไอ้โฮตุเนกวยกิอายเฮ้เฮ้ตะตองไอ้โฮตุเนกวยกิอาย
4: เอตะโฮตะโฮตะโฮโนไตวย
0: ตกตกฟักการ์โอรังทีรา
4: ว่าฟักการ์โอรังทีราเกิดอะไรบุ๋งมาตัวตาตาตัววิวโอเนี่ยตีเรน
0: ไอ้เกี่ยวเกี่ยวอะไรมาตัวฟักการ์โมเรน่าตาตา
5: โมเรน่า
0: พอเทเรวีจะมีเทนิโอตัวพุกโอเทียค่ะ
5: yeah lovely great to be here
0: ไปเหตุอะไรตั้งกี่เต้กี่กี่กิ่งยองอาปานิโอระเมติคุยนี
5: ่ they are very relaxed peopleThey are people who appreciate meeting other people. And I think to be here in Pipitea this morning puts them in a situation where they are the most happiest. And I think they'll go away from here with many kind and happy memories of people who are really enjoying life. Go
0: ahead. เอฟังอาเมวาหินเตอาโลเตเมปักุเอรูตาวติปักเกนะโตปซีไกเตอาราฮีไฮรีตะกุอินไกมูริอาเกโตเตคิงนะวาซูโนตปูนางากิเตฮูราฮูไกเตชิชิโอตะกุอินไกเตกาตะกาต
4: ะอาโม
0: อ่าตาตากูเลยรู้มาเกิดอะไรตาเราพาพาเรารีฟส์ก็ตะกาวันน่ะเอ้ฟังกับพวกเกียร์นายโยนน้ำฟักการ์โมเตหายเรื่องไม่ตะกิ้งไม่ตะกุยนะกูชัวร์หุ่นเตะกิ้งกูฟังกับมาวิ่งเฮเฮเรย์กิตนาคักีเตะท่าห้องมุกปุ่นเอาเตะโกหังเร็วเรย์พุชิพุชิไปมุริยาเฮียเอ็กตาน่ะเตมินิดามาริอาโคโรเวเตไปชัวร์ไปมุริยาเก็บปลากิติเฮียน่ะฮะไปปลากิติเฮียน่ะตะกาหุยเราเตะนาคุฮะเตะนาเฮาตัวคนเฮียนะฮะว่าเอ้ปนัยยันเนียฮะเฮียนู้นตะกี้วัยตาคินเนียก็เตะฟ้าไต่ไต่กูฮังเร็วเตะกาหุยโมเตะตายจู่เตะหุยนี่กี่ราตุฮะเฮียนู้นเกี่ยวไฟยันติดตาตุเตะกาวันไปตะโกเรโรโอ้ใครคนนี้มาตะฟาไตไตปักปักนี่นาริงเอาแนนีเอเรจิโอยนูเอตะกิตะตะเรียนะเกตายมัยตะคีงิเมตะคุยนิกิวายงานูยาราตาไปตะทายาเนตะกาวนะฟะกังรุไฮเรนะกวยปาตายาเกโกเรโรเกไอกอปุตะมาไกฟะกะปาโฮยตะปัวกะวงาปานิโอระเอไฮเรเรเนงาตานะตะไกรีปัววายงานูยามาตะเดี๋ยวพักการุงตาเตลกันแน่นี่เรศใครจะไปตัวยาตาแน่นี่หุยอะไรกูว่าพิโกพิโกเตหอบไป

0: 方。ไม่ใช่ห้องกูเลยเพราะเราที่ทำกูทำไปตอนนี้เป็นตอนใหม
1: ่วันนี้อาเมนุยเตเนหุยกูงามมุกปุ่นจีโนไฟเกะการวิ่งงามมุกปุ่นเลยคุณนี่ใครทักตัวเตนักขับใครทักตัวทักตัวเตนักขับตายโนจีเตหุยหุยใครคุณนี่งามเมองารารรตงหามัว
2: ข้าวการกินไปยูนามุกปุ่นในกิจกรรมไอ้ปนหายเลยในกอดไอ้มวยมุรีอาวุธในน่ะไอ้พวกอาหัวมันนะหอยนวลไอ้พวกตู้ปัตโนะจุกไอ้ตะกี้ยามไอ้กอดว่ะฮะพวกกันเนี่ยกว่าหายเลยเนี่ยเอเรติใครที่รู้เยอะกี่ตะคุยนี่กว่าหงี่เกี่ยวกับเนี่ยเอเรติโอ้ตะกูหางเอาฟ้าตายตายฮะกว่าหายเลยตะกี้ตะคุยนี่กว่ารู้ที่อายกว่าหงี่กว่าตัวหัวตุยานามกบุญเป็นไอ้ยานพี่เขาเขาเนี่ยใครจะลอยตัวนับไปหาเอ็มกามาฮานาว่าที่คนอาตางตะกัวเรนเนี่ยใครมวยยาหาเราเรียกได้ว่าเขาอันน่ะที่คิดจะทำที่อาหัวตั้งที่งามกบเต็นท์เราไปแมนยูเลยพี่เทน่าห้องมาเฮโคลิคุตุคุตุเนย์มอตุจิตาคิตังกิตคิงเมตคุย
1: เทน่านาคุตุเอตวาคังเอฟักรงมาเนย์การยุติมีอัตงาคุปตุตาคิตคุยนี่เมตคุยนี่อปานยอ
2: ดเดาหัวเนย์กัวไวมารีกัวเมกี้ชวนโอกาวเฮโคลิโตยหูมอตุเนย์มาลับ
1: อาตักมัวเนย์การอหรอยเมกอร์เนย์ตามไอเตตฟักรปานยอดเนย์รถยาว
2: ฮะใครคุตุน้องกินาอุรีเนย
1: ์ไอ
2: ้เกี่ยวกับเนย์นี่เร
1: ศไอ้เกี่ยวกับไร
2: Hmm. Nice. Into the talking to the queen. Kaya tapos ka humay at ay wata tau tamali kaya hanet ang kita pata itay kita minita ay ona faka. Tumate kaya tapos ka maramay kita queen ni inga huwatanga.เด็กนักวิทย์มินิตาเอ่อคนรู้ปากเรียนมติอุปกรณ์เที่ยงค่ะที่ต้องการมติฮาร์มายาติกิงมติคุย
3: เฮ้ยเมื่อที่นู้นอาตาหัวนู้นเต็นไอ้ไก่เต็มตัวก็ตัวงามที่มีหิ้งยาตามาเกเรอิตเนียตแคลาว
2: อาควาคุยนี่กิโลตัวงามวายตะกิตหุบหุ
3: บอ่านคุยนี่ละเต็มเมื่อมีฮาร์มแคลาตัวก็คิดใจเอ็งอาผู้หังเร็วเอ็มเอาในงาติกังอาโยตาตั้งมาช่วยเมโยตาตั้งชิบุนแกราวันในคุณในจะแม่มีเราการเชียงเรือราตัดตาเต้าเอกหันในเจ้าหุบุนในอะไรกิตมาเอ็งอาตาวงอาคุณมาพิมา
2: เทน่าคุยเทมินิ
3: เจ้าละ
2: กูหอมไม่เห็นปานมีกี่ห้าวให้ที่ชิบุนไงไม่โมติไก่ข้าวการหุกิตาตัวก็เฮียนนาตางาตะขึ้นว่าไม่ห้องที่เปียกิงามันหิดีโอ้ยโน่ไปเตะโกลโร่เตะมีแต่มาลีกิตคิงในโคเรตายตาตัวจะฟังกันตาตาจโอ้ยโน่เตะหัวในก็อาร์ตตาตัวจะคุณน้าจูอันนาตายาอันนาพิฮาเอานะโฮยใครจะมาให้ตัวนี้ตะปูนังเอาเทเรียวโอ้ยน้องใครจะพาไปเตมินิตาโอ้ยน้องเฮียเฮจูร์ใครจะหูเรือหูเรือตัวนี้ตะปูนังเอาเทเรียวโคหังเรียวไปที่โรงพยาบาลที่เดียวแต่ไปดูที่เดียวละไอ้อะไรที่กินไอ้งามก็ปุ่นเอาเทเราลงก่อนหน่วยนกวันหงหน่วยตะหงามก็ปุ่นกี่ดาร์ไปที่ฟักรู้ไปที่มาตะกี้ตะกี้ไอ้งามก็หายทีนี้ต่อไอ้หนุ่มเต็มเลยรูปคุณเอกย่าย่าหมดเต็มหมดเต็มตาตาตาเดียวมีกัน
4: We have a Maori radio station. Would you mind just one or two comments about your briefest? but I was very happy to be here to know all the...
5: What did you say there?
2: Good morning, Your Majesty. Welcome to New Zealand, our first Māori radio station. We would like to hear comments on your visit to this country.
4: Well, not only to this country, but to see this Māori culture, and I'm sorry we can't stay more to really see what was the ancestors and the history of New Zealand and the roots of from where they come. And I'm very happy that they showed me what Māori means and what New Zealand is. And I'm sorry this visit is very short.
2: Have you seen any comparisons between our people and the Spanish people?
4: Well, not really, but that we all think of language, of historical links, and we all think that we have to keep our traditions, and I'm very happy to see that you are keeping them very, very much.
2: Yes, there is a rumor that ancient Spanish people came to this country, so we're still looking at them.
4: Well, yes, there was one of the boats that came from Elcano that he was called Ilesmes, and they say that 50 of their crew was lost, but they never found them. Then we don't know.
2: You think we may have assimilated them?
4: No, not of it. But thank you for, and a salute to everybody.
2: Thank you, King Juan Carlos. Ah, go for it. Era ko te kīni o ngā pāniora, hoi anō he kōrero poto noa ki aia, i roto i te huhua o ana haerere, i wainga nui, i ngāiwi. I te taha ki a māua nei, a whakaroka ngā nei taha ngā pōra whakaata, mei kore māua ke ngā pātaitai, mena ngā whakahoki a te kīng. Ngāri ko te mea nui, ko tana ngā kaumunui, i heri a mai a ki roto i a ngā i tāu, i te iwi Māori, a ki a tūtaki ki a kitiki. Aha ko aka u whakahau hia, wata koto te tēpu arongo, hoi anō. Kei te tino hia rā aua ki te noho noho i Wainga Nui i ngā manuhi. Nā,
6: tēnā koe nēni hui a pē ki o whakaaro mo te ki me te kuini hara mai nei.
7: O, ka whai tēnei tangata. Te nui hoki e te whakamātau a mokapuna a ki te waiata, but ka whai ki te waiata.
6: Tēnā pai a te kui, ki me te kuini.
7: O, ka whai tēnā, ai. Ka pai te kuini, ka hara mai te kuini me te kanekane ki mātou a, kia mātou a mokopuna.
6: No te hea kōhā reo koutou?
7: Ko te kāhui, kōhanga reo no Island Bay, no Clyde Street.
6: Clyde Street.
7: Ai, te taha o Topsy, te Topsy Rāti Rāwa ko Brian Hemmingson, te taha o te Māori Affairs Community, Kōkiri.
6: Kia ora rā koe nui.
7: Ai, kia ora.
8: Hei kore, tu vai te reo ini tangi o te upo kote.
9: Ah, ana ko. Ah, kia ora koe. Kua i to imu, tu vai pare. Nā rehea te ingo
8: te mi koa. Ni a paparara ni te kohana reo.
9: Kei te hea tiki wā kouta.
8: Kei Johnsonville Manulins.
9: Ah, tēnā no kouta. Tu heka kouta i te kōrere, te ki me te kuini tēnei ata.
8: Kare a mwata i whiwhitai ma ki te kōrā tuka.
9: Ngari wei a takoutou?
8: Ae.
9: Tino
6: pai tēnā. Pihā ko te mokopura i pai ni tēnei i arata.
8: Ae, tino pai ki arata.
6: Ki ora nō kō.
8: Ki ora.
6: Kōhangana? Tēnā, mōrena.
9: Mōrena?
6: Kei te pihā pai tēnei i arata.
9: O, kei te pai.
6: Pihā ko te mokopura?
9: O tāhenu ka tāti haka koe ngā tamariki nei, ko Bobby te whare ki te kai whaka.
6: O koe rā te nēni.
9: Ah, tu hau te nēni tēnei rā.
6: Boi a tano koe pēr i te ki me te kui?
9: I te kuhu ngā mai?
6: Ai. Tino koe pēhe ki ngā mokopuni.
9: Ah, wā te tūtua mua ke nō ngā mōhi o nei ngā boi a te whaka kumia, you know?
6: Ai. Engari me no honore te.
9: Ai. O, e mendui.
6: Ai.
9: Mā te kuhanga reo tērā o ngai au. Tēnā mōrena.
6: Tēnā
9: mōrena. Mōrena.
6: Koe rio ko penihana ngē koe tōha.
9: Tatania.
6: Koe ni tō koutou tōhanga Tītahi Bay?
9: Ko Tītahi Bay, ko Maraerua, ko Ngāti Toa, me Pupitea, kai Wainga Nui tēnei rō.
6: Tēhe ke hea koutou whakatai pai te ki me te kui o tēnei ata.
9: Me pātai atu ki nā kuia, ki nā kai atu nā
6: rātau ewa. Taku mohi ni, ala te rongo te mea o te kingi rātu kui.
9: Ai, te tīmatara, ai.
6: A ka tiki ora nōku mō kōrō mō te kōhanga.
2: Ai.
5: Kia ora, Ana Tupuna. Kia ora, Grace.
10: Kia ora, Ana. Brad.
5: What did you think of this morning's visit?
10: Oh, good. Really enjoyed it. She's, they're a lovely couple.
5: Kōrero mai raro.
10: Oh, tae. Kōrero. What do you think of today's visit?
11: Mita kirawa. Mane atere ki waine. Mane arai teo tamare ki ateo kohanga reo. Mita ki mata, mata ora.
5: Kia ora ana te pūnanga. Kai te koeheta ene o nā kohanga. Koe ene te ingoa tō kohanga? Ki tahi pe? Kira nō? Nāna te kohanga reo ne? Nā te feiti?
12: Moina te koe tēnā.
5: Nāre mau iago te i karaka. O te ahua nei ko nā mea ara. Nā te kuri o te wai wai kua ki tia nō rua tā huna te nei wai. E kai hi ore anu. Mahe tau wahi, nā hoke tohu puhu nei nā, te ahua nei, ā. Hoi anō, kai te kani kani e nei mokokuna toko koru nā kohanga nei. Kua haere a tātau manuhiri i te kai. Nā rā, ko te mea mōhio nā rātau. Kai te tū haere nō e tahi, ko nā tāngata o te... o ngā manuhiri nei. Bueno, kai te whaihaere tonu.
13: No hurry, but any few comments or what you want to take a radio on the Spanish visit?
5: On? Kia ora, ko moana roa tēnei o te kohanga reo o Pōneke.
13: Morena
14: moa. Morena.
13: Whenea o Pākaro ki te hana mai ngā manuhiri. Nui te mahi, ne?
14: Nui. Nui te mahi. Nui te tamariki.
13: Ae, ko te kwai I te waiataha o ako te mokopuna?
14: Ko pai te mahi, ko pai te waiata.
13: Ae, te ahua nei, kai te aloha te kīngi me te kuini ki ngā mokopuna?
14: Ae, tai ue. Ae,
13: koe anō rā, o tēnei no hei noa te kōrero pakupaku nei, mai a.
14: Kia ora, Brian. Kia ora, tamariki mā.
5: Kia ora, koutou ngā kohanga reo katoa. Koe nei, ko koana roa o te kohanga reo o Pōneke. O te upoko o te ika. Ka mutu ake I tēnei wā. Tā koe tā Ralph, anā whakamoe miti ki a koe, ngā mihi. Māwe whakae mai nei ki haramai te reo o te upoko teika. Ki te whakarongo kōrero, ki te whakapitipiti kōrero, ki te kīngi me te kui. He hau whakaaro?
15: Taku whakaaro, tōna taku kōrero, ki a rātau. Ki a tō tātau minuta, kōra wetere. Anui te kōta ngākau, te timatanga o... O te kuini me te kīngi o Spain kia mohi o tātou me tō tātou noho kāinga o Aotearoa. We're the first to welcome them so that we would quite rightly say what my tipan has said maunga rongi te whenua po kāro pai ki ngā tāngata katoa. Because our porphyry was more ngā iwi katoa o New Zealand.
13: Yes.
15: When I took a call.
13: Yes, there was a lot of fuss with the photographers, ne?
15: Aye. Oh, well, you see, the porphyry of the Kawanatanga is after us.
13: Right.
15: You tato te tuatahi.
13: Aye.
15: Tato in no kai konei.
13: That is a great honor.
15: Aye. Aye. Aye.
13: I did ask him if he'd heard rumours that some of his ancestors sailed here.
15: Yeah, well, I've done for it. I said, aye.
13: But whether he's looking for any of the survivors, he said, no.
15: Well, kia ora matena.
13: Thank you anyway, sir. Ralph.
15: Kia waka roa au kia koutou.
13: All right. Well,
15: two people say.
16: Ko tēnei hui ko tūi pōhiri tuatai, ne?
17: Ai.
7: Ai. Para te hui honore ki a tape.
14: Ai.
7: Ki ki tu pakaore mo te ki me te kui.
14: O, ki a hau nei, ki a, ki ki, ki runga.
7: Ai.
14: Ki, ki, ai. Ki tairanga ki runga.
7: Runga, ai.
14: E honore tino nui ki a
7: ai. That's te nui o ngā tāngata, te mahana, ko te pai o tēnei hui, kāre I waihanga ngia, ne?
14: Ai.
7: Oi no tā tātou haere te whakawhiri e
14: tātou. Ai, da.
7: Ki e tō whakaro mo te.
14: Oh, kia hau dei, tēnei rā nā ngā tamariki o te kohanga reo. Nā, nā rātou tēnei hui. Ai.
7: Nā rātou, e pai he. Te he tō titira ki te kīngi, te titira ki te ki, kai ngā kau ki a tātou mokopuna pehea rai.
14: Ai, ki a hau ai.
7: Ka tiki ora rā koe,
14: ko
7: te tātou kuia tēnei, ko Harata Solomon, tēnā nō koutou.
12: Can we make our way to the door now?
7: Whakariringi te ki me te kuingi ki te haere. Nā kei te waitenge te pōatau rau. Kei te haere. Nā kei te waitako tōri nei.